0: tuju hmeichhe huna chuan kan radio palain namdang hmeichhia te din hmun nen khai khinin mizo hmeichhia te din hmun hi a tha tokem ti thupui manga pipi lian nge ngi selem veng aizolami komna kan ngai thadon ani aron kom tu tur hi larin omi model veng ani
1: akashwani aizol municipal program ngai thatu te in zawangin sibai kan bu ka cheu hei dun tuma hian mizo hmeichhia chuanom tak mai upa pi lian nge ngi komna kan nei dona ani hi kan studio ron leng hei nu mel tha tak mai ania kuming zat nge ani chia chu kan chilo nangin nakin lama kan te in zot tura ngai ila change hei masa in upa pi lian nge ngi ping nge kan ti bai chenga ti ro poila wang ti ro ani hi saron veng a chenga nia hei tuna hianin mes program ma kan an kom dona ani nei na chang hian thubeng var thak tak kan ngai tha thei tura ngai ila change amasa in pingeng akashwani aizol chuani hun lutak min pe a amasa in chibai kan buk phatang se o
2: le chibai le
1: kan hun te hi tam chhilo wang hianin kan chan mop mop mayanga kan zo an masabira tan chuanin i chor chuan lam khoi ko chuak nge ini a tin tuna hianin chung ko chan chin eng ang chung kwa a cheng le kho sang nge ini ti ta kha min han chil masata che
2: ole tuna hian seven veng a kan cheng mega amaro chu ka lo pian chwa na chu thil tlang khwa
1: a
2: ta khana nya ka pa hi upalian sang pa chuao ania kanu hi chong thwa mi khyang te ani ti chuan
1: tu na heng kumeng sa nge ni min sin te
2: tu na hian somriat pani akal mek December ni som panga khan somriat pakhat apum lo
1: tum kumakum somriat pani ipum don tina de mo eng pon ni sele he ilavalai le mail sak cha mail ala cha em em a alang thailo nangin kan soi anga kum somriat a chuanin ai thalai ala valai takidia tin rongbol na lama su hnu inei hnem le de kan sia a chulam chu kan soi tam ber tur po ani tura ngai ta ina him hi chu program ani na angin me che chan vo le me chia te dik na lam le me che choi kan na lam hi kan program hianin a hoi deuh thina wangin chulam te po chu kan shoot telanga ti ro eng po ni se na rongbol na lama in mang hnem em em a Baptist Church of Mizoram lama shiat ihlo na chan kan ti te ang e ukaushan upa athan inilaya hi kabeng aver em em maya mizo me chia ko shan upa than hi anwang em em maya engtia than mai nge ini engti kuma than nge ini ti kha soi ala chia the nge mila soi the yang em
2: e soi the ye a rongbol khanin kawa kawa ve kawa ti la kan pa he kan pa hi reven ke di siam dia na
1: ania pastor
2: tro ti khan rongbolin kan pen chwa krenga ko than po hi kan thut chil man vak lawani han soi kir le lok tai la butan rama khan i kum som chuang se kha kan zuk oma kha ta kan lo hon le nu kha chuan kan sin renga ko sana po kan e thu tam man lawa khatia nga rong bola kal chak ve reng te kan ni awang khanin a ke ma ni ko ran te po khanin e hi twal upa presbyterian an te mai khanin rong bol tu khan min da nga la mo chon rong bol tu khanin kum som pali ngot kha ka oma chu mi no a chuanin e sang ni kum sang ni kum khan ko ran upa min thang ve ta ni chu
1: a re ve vyo to me kum so chu chuang der kum so panga chu chuang der to
2: kum so ni panga som ni lo ni ve der to
1: o ani le mo ni jing khan in bhutan rama rong bol na kha in soi lang zawa kha ka kan lo chin chi a baptist church of mizoram tirin nge in kala nang mani thua nang mani impact na simsim makal nge inni khalai khamilan shilte a
2: e baptis e church of mizoram ina min tir kan ni a khati lai khan chuanin mani thua han kal mai thei po kan ni sei ne mo tan chang che e ma fa pali kan ne ya na thia la sonin pasorin kan om lai me kan ni a ta chuanin bhutan rama ko na a om ti khanin min ron shil ta ni ta khan pasor dang te pon shilang a chan na kha อันหากกะกันช่างเทวินกะริงะโมสุตะจวนกันหันฉานนาเตอจังเตคานเลปะเทียนหะทอนยังจุเกนิชุงกว่าคะกัลตุรคานมินรันรวัตตาเนจุ
1: อันนี้ส่วนอันนี้ส่วนบัพติสกอชันบัพติสเชิร์ชออฟมิโซรามิดันติระอาการเล่าหนี้ตานี่มีสวยมีทางคำติดติดจังก็เล่าเชียดดานินบุตรรามาอันกัลค่ะมิโซรามาเล็ดเล็ดโตเล่าตัวเรนลูเฮียสุภูมตุมักกะลันนี่อันติดเชวะอินเลสานอมที่กันติดข้อปะอีข้าข้าเล่าหนี้เร่เงี้ยมติไล่ขมิ้นชิลเตีย
2: นี่กันตัลชัวดอนคานินบุตันรำข้าขยะเงอาอมโปขากันละเจียงเหล่าว่าโมตินคติไลคานินอีฟอนเตโปอมเหล่าว่าเทลิฟอนเตโปอาอมเหล่าว่าเฮ่ขบุยาเตจวนเทียร์ทุยันวัวกันติชินข้าโมข้าเตียงอังขบข้าข้าติหุนข้าจวนละนี่อะกุมสังกัจจกว่าสมสริปังอาได้ค่ะ
1: อ
2: ันนี้อะติจวนกันกัลชัวกันอีจวนช่วงเดือนนั้นอินเบียดเตปอกะฮาร์สโดนลุตตุกะกันถี่จิลตบมายังจุกันเตียนเอจุฮอเลต่อเหล่าตัวรินเตียร์เรือรูปขันกันชัวเวตบมาเนี่ย
1: อันนี้จวนินบุตรนรมาอินสุกันนัดจวนินมิโซรามาเลบรุสีมิชันรอนดินตูเตคาอินลาวนิตาสุลายสันบุตรนรมาจวนขัดยังอังกับพาร์ติตานรงบอลน่ะอังกับค่ะอัลลูตัมเร่งเอ็มนี่เอ็งว่างมิโซรามาเฮมิชันฮิรอนดินตางี้อินนี่ติลายค่ะมิชิเลตอา
2: โอ้บุตรนรมาคันเดลิบรุสีมิชันขัดกันสมามอเดลิบรุสีมิชันกัลตังอินบุตรนกันลูดเทียอัชันจูมิชันรีอังเอโมปาสอร์อังเอโมอินาลูดเทียเราบุตรนรำค่ะขวเวลรำทิ
1: ม
2: ฉันชัวตบเต็นเดซิงมีค่ะอะไรเนี่ยโมจู่วางจวน
1: บุรีสาขา
2: โอ้บุรีสาขาเบตโตเตอันเนี้ยมิสันรีอันนี้น่าลุ้นเทล่ะฟ้าจวนเดลิปรสีมิสันขากันสมตาตาจวนโอ้พาร์เตเอ็นกอลนักขังอร์ตักไม่คันเฮมิสันเฮียนินอัทกตาโมดักตอร์เตโปอินเดียรามาจังเตฟินแลนด์รามาจังเตออสเตรเลียรามาจังเตจาร์เมนีอาจังเตขัดยังขั้นกันถกโ
1: ห
2: อันนี้จูจวนินอีฉันเห็นง่ายตะกันถกโหกลุ่มสอมอาหันเลียมากันเฮาตัวเตข้านินมิโซรามาฮิอันเฮมิลิปรสิบิสันโปรโมชั่นอลวักทกยานินหันกัลอุลาพาร์เอ็นกอลนาตานะฉันเห็นง่ายตากาซุมเลไปแล้วถอดตัวเตะตรงใจแล้วจังตัวเตะคริสเตียนรามันเนียงิน
1: อ
2: ันอมเงียงตีอินโปรโมชั่นอลวักที่ตัวขานินมินทรานสฟาร์ตานิจ
1: ูโอ้อันนี้มั้ว
2: บุตรนรามาอมข้ากันแล้วทะเลเอ๊ะมาจูอีลูกพุ่มตัวอ่ะอินหัวมากันกันเนี่ยบางกันหอนปุ๊กฮะกี่มันนี่จ้างกันเขะโซก้า
1: อ
2: มาโรจุคารงบอลนะอากาศเซลนะตัวขานินทิลปอยหมอโซกันยังติค่ะ
1: อ
2: ีรินนะค่ะอาวางินโมมินตีร์ตานิจู
1: อันนั้นนี่ตักจูปนิสนะเฮอีพัสดุพาสตอร์อันเนี้ยอีพัสดุรงบอลนะอีทอปชัลเฮอินกัชยาอะพาสตอร์นุกุยนี่เฮตีไม่ยันนี่ละวะตีเตียงโมปนิสนะก็สักคุงเฮต้าโลกันเวอฟังหันอินกุศิปกันนี่ละว่าภาษาเตรงบอลนะอาจงจงอินเปย
2: ์
1: อินีอินกษีอาจงไล่จงยังไงสันอมกติเอ็มเอ็มไม่ะอุปนิสัยละมิโซรามาเลบุสิมิชันรงบอลนะรอนดินตูเตอินนี่ะอินดูปะอินอีอินไงสันอมกติอาวัยนี่เห็นเฮรงบอลนี่อัลกัลอีเซลนะนั่งปนอินไงวันชุนซอมเซลบอกอาไม่รู้สุขุมละมาตินเราอุปตา
2: ขันโอคอมิจิกัน
1: โอคอมิจิเท่งปนอินละเทละเทโรอินละโฮเทียอินไงสันอมกติครบไหมเอ็งปนอินเซลมัวปิงเองเฮไรขันกันหันเล็ดเล็ดลูกงาเกาชันอุปจงจางค่ะเฮมิโซ่สังคมอะส่วนอินเกาชันอพยมเอ็มเอ็มไม่ะเกาชันเบลกันเตียเนี่ยอดิคทาวงาเขาชันรงบอลนะแต่กันหันดาปุยมูเอ็มเอ็มอ่ะส่วนอาชันรงบอลตัวปุยถึงกันติดตั้งอุปาเฮียนอินเลวนิตาอินหุ่นไล่ขันติดตั้งนังมาเลวเขาชันอุปาฉันเฮียนอมซุยเอ็มอันเกี่ยเฮียนกษัตริย์ซุยกษัตริย์ทุยลุตุกลาวาคลายขันนินนังเลวที่อุปาหันออร์เดนกัดอังเฮ baptist in ni awang in ti ang nang mani kaushan bi ka soita ila midangan ome
2: an om nual to
1: tuti mo
2: an om nual to amaro zo khat phir phir khan ania a chen zu thing tlang amite an lo ni ve boka tin lung le ate pon om ve
1: ani tatsu poni sela mizo me chia te din mun hi a thazela ti mayang mo kaushan rong bol da thengin ama iro chu kaushan lian zok le kaushan thin khathi chuanin me chia pastor ang turang hialang hi chu kanla pomlei theilawa ti te ang chu chu thudi ka niya chunglai a chuanin in hunlai khan me chia ini na anga me chia ini awanga te mahan en hiam na emo engi motia han en mipa aya handa hiam shen da emo an tong kama emo engi mo an sia te nei ve chinem
2: a sia tur te chu di e om ve boke chu rong bol tu a khan kum som pali kha ka om mo mi pa te kha chu kum li kum nga an om khanin ko san upa po khan an thang de u cho ka e mi cha kha chu tem chuanin a har sa ani chu mo kum som pali ni no wa e ko san upa ni po kha ka in be si to lo wa he kan kum te po lo upa ve chan to a tia e ril ro ka put lai khanin ko san upa kha min lo thang ve ya a atira chuan mai mai ya he kan upa to lom ka tia e ka in sit khop mai ya
1: ani tatso eng po ni sila i pathian ina than khachu mishing te dal rual ani lawa pathian than che kha ani ma poi mo bera chuan te ro
2: ni e i atira phei chuanin

0: ming puma hian bula hian upati po kha ka da ngam lo mo ka sat ve de u sin ka ai zo la kha chuan upa khan la om si lo mi chia ka mo ka sat ve de u le ka amaro chu pathian khongai na liao liao te ka ke ma khan achia na wang khan in ton no kum som vel ra ton no hi chuan pen se she ve to lo wa e ke king lo de khetia upa ka ni te chu pathian wang ani di ka ka chian e ma wang in upa te ka ming bula te ka da pen se ve ta fo ma ya
1: ani le mo in zo moi lo ani lo turang hai la ko san sir le sang khoi ang zong zong a hian
0: ปางายอังซวนอินฟังก์ชันเวเวกทวงเตรอฟังก์ชันเวเอเฮสักราเมนเซมเตโมเลเชียตนีฉัตนีอะเตโมเบียลเตกันเนเวอโอคะเตียงคันเฮโกชันอินฟลอปเตโมคะเตียงไงเวนเตโมคะเตียงอังคานินโมพุรนะคะกันเนเวเฟกะ บียลเตกันเนเวอะเทปะตอกวิน
1: เมื่อเช้าที่จู่มินตีเราหน้าตาเนี่ยก็เดี๋ยวก็เบย์เวชีนั่นเองจู่อารมณ์อมในกินเจล่าเมื่อเช้าก็เอาชนุปะเราลัดนี่ตัวเต็มปอนอมังโม่จู่เดี๋ยวตาเราสู้สุดตัวไปหมดตักจู่อินดิเซอร์ชิมชิมไล่ให้ในไงสันออกมาออเดย์นี่กุมฮีนเชียเอ็มกุมสังนี่กุมก็สังเด็กก็ตัวเอ็มปอนนี่เสียงไงสันออมก็เดี๋ยววิ่งเส้นให้กุมสมเรียดจวงกันติดเตียงเจนัดตำลุตุกเราหน้าอินกุมสมเรียดอินเปิลทักอิน รงบอลเนี่ยละมาเลยทิ้งขวางเลยเอเงี้ยนี่รงบอลเนี่ยดังเลยประสิมิชันที่ปอจุนิตาเซล่าอากูละตายจังเทตูรินปัทยานิชเซลน่าละเปจิอาทิ้งอีละทุกชุนสมเสียเทตูรับปอกันไงดูสักนะสร้างเบียร์กันนานเลยหมดเมื่อเซนิเซล่าอุปนิเซล่ามิชันนี่อินสุจันไลค่ะกันสวยเล็ดเล็ดโลกังะน้ำดังซิงะอินสุขสันสตานีข้างอาคารนี้น้ำดังเมื่อเช้าที่เนี่ยนะเตะขินินมิซงเมื่อเช้าที่กันดินมุนอีกหมู่ดังก็เชื่อใจกะ
0: กันดินมุนที่น้ำดังเตะจนบุตรลำบีเตปอนิสลาตินเซนชัลอินเดียลำเตปอนิสลามิซงเมื่อเช้าที่ดินมุนที่อัตโตกอิติเอ็มการสุขถอนนะคะรำทิมตีตะกะโมเมื่อเช้าเตะดินมุนก้าอัลสังวักลาวะเนปาลีบุตรนิสตียงเร่งเฮาเตนเตฮิอันินกันอินกอม ทีนะคริสเตียนค่ะอันรีเซปชีฟเจ้าก็เนี่ยบุตรนั้นมีอาการมั่งอีอันนี้ชวนอินเฮ่ไม่เชื่อเต็นปีเรียดันไหนไล่ที่ฮันอินคอมหลอกตัวเรมอนเตียมาเสียจุดยังอันเดียดเลยเนี่ยกี่เตปอีจุดยังหุ่นไล่ที่ชวนถูเตกัสโซยากัตยาโม่ยังการอินคอมตัวเตคานินกัสเชล่าอินทะรงตักจุงอินาตีระที่ชวนอันอินคอมนามาเสียอีง่ายเต็นในโชเวตา กันองนะสุบุตานามียะเด็กขจวนโมอาจังกังเลยเด็กขจวนจังกังเลยเอ๊ะแม่มามาเสียข้าก็จะริงโตเราเด็กขันเราเนี่ยอินเดียขจวนอินเดียไม่เชื่อติดจูขัดที่หุ่นไล่ติเซลข้างอาญาอินเดียสมศรีปังอาจูสมเรียดปังอาเวลได้ค่ะอันนี้ตามองรองบอลนักกงอ่ะชวนินไม่เชื่อที่ขัดที่หุ่นไล่ขจวนินอีกันละ
1: อินมังลุตุกโลลงยานกษัตริย์ดินมิโซะโปยันสังเหตุนุลามายันมากันโซนนะซาสังเหตุมากขจวานินไม่เชื่อที่ฮันรงบอลนั่นละมายันเกิดกันละเป็นฟักละวินกษัตริย์ฉันเห็นง่ายตะกติเดจะอมมาเสอะอัตลังปุยินโมสังเหตุนุลามายันินมากันโซนนะสัตย์เอ๊ะมันนี่มิโซะเหตุโมอันนี้เรียกโมมิโซะไม่เชื่อเตะน้ำดังเตะไอ้กันวันเนี่ยนะ นี่ไอเชียเอ็นตินันอีสาคุเชนคาตาเฮอิสลามสาคว่าเบตูเตตินจุงเคลลาวาโปสาคุดังเบตูเตอาโปเมื่อเช้าเตเลขัดยามพันเหล่าเตโมเลขัดยามพันเหล่าเตตามาอีมุนเดมินกันเองอะนำหน่วยหนุ่มเตนัสจวัลเอเมมาจุงเตเนนเตเข็นจวนมิจงเมื่อเช้าเตฮิกันวันนี้เตเอ็มจุงไล่จงเงยดานไม่เมตกันเช็ดจักวันนี้เมื่อเช้าเตจะให้จันจินชาอวังอะ กันจันสันเสียเดโมตัวนักการสวยโสดตักอันนี้อุปาเตกันโลนิเวเทตามอเอกุศลเตไม่เชื่อเลยบีปากันสเลนตังเอ็มเอมาจันจินชาวังมานลายกันดินมุนค่ะอาราบทักเสียขโมไม่เชื่อได้ดินมุนติดจุดตัวนั้นสวยนั้นจันสปอมละวังอติโรไม่เชื่อเลยจากการสักวันในโลกที่เต

0: อมเถียมีละจุดอย่างจานินก็ขนาดที่พ่อเห็นมากันสอนฮิกาเบียเสียอับิกตะกินเพรสบิทเรียนนะที่เห็นนินอีไม่เชื่อที่เห็นไม่เชื่อที่ค่ะอีตัวอุปาที่พ่อเห็นทั้งเวทต่อเสียก็ดูอยู่ตัวก็มองตับตักฟิลตักเฮียนตามันนี่จงอีเฮต้าอุปาออร์เดนเข็มขัดจุดทุดังเหล่านี้เสียงตัวอุปาง่ะเดียนไม่เชื่อเฮเหล่าเองอีโลกาลเทลเวด้วยหน่วยต่อเสดิฮันก็เคลียร์ชินโม่พรีสบิทเรียนอ่ะเตปอฮันโม่ไม่ติ้นแบบที่สาเตปอเฮ้ยฮิจูอัลโลออลไอเหล่านี้ยังจูจุดที่ยังอังอินอีรองบอลตัวหันอินทันซงปอจูอมกตีน่าอมจวงเหล่าอามารถจูเฮียอีอากาศตักจวนอินกันนี่เพี้ยวเฉาเซ่ละตัวนักพิจารณาปังซอกเทปอฮีอันรันนิชาวเซลตานีจู่ฟังจวนพรีสบิทเรียนละมาเทปอฮีอันนี้อเมชาเลอเมชาเทฮีอันนี้จันลากาโมขัดยาเมชาเฟลตักเทคาดูสักกาอินโดมชาวกาอาชากัดยาดินนี้ดินให้รุ่ยเล่าละมาเทปอกันบางเลยบิกละวะตักฮานินเมชาเตติอโมยเล่าตักอังเทปอฮีอันเตลจู่กันเล่าเตลเวเซแต่ยันเรื่องจุดอติเสียงคงไม่ไล่ฉันหลักจงไงนะเสียงเอ็มอันนี้จู
1: ่จะเล่นนะกันมังสวลเวเดอบุกัตโรกันรำมาจะเล่นนะไม่เชื่อเตะไม่ปาเตะเนี่ยนะอินทุกทางเอ็นกันนี่นั่นไงเฮียนินกันจะเล่นนะกันมังเทียมเราเวเดอบุกัตไม่เชื่อเตะปนเอ็งปนนี่สิละกันใครคบนานส่วนไม่เชื่อเตะไม่เจ้าไม่เชื่อเตะดินมุนีอัจฉริยะอามาโยจู่ปัจจัยทุกคริสเตียนกันนี่นะกันนี่อังเงินไม่เชื่อลูกจะมีปานีเดีย
0: ใช่ค่ะ
1: กันพัสดุเตมีไปรอยจู่ทุกรัวลันนี่เราปัจจัยนี้น่าเสียมดานะกันลูกตัวนั้นนี่ขลายขานินกันสาธิยามิโรอังไงไม่เชื่อที่กันนี่จีรนัสตังไงยะกินอะไรขัดยามจกปนีอีละกันลูกจกจะตุงเอติค่ะมีฟิงก์ชวนอันให้เราตัวร่างไงนะที่รอปนีเสนากันเสลนนะกันไหนกันฟันเนียกันมันที่ยามิโรตัวนั้นนี่ที่ขันก็ทุ่งกันคาร์เมโดเนมี
0: อีกันไบบุลปวยนะสวยอันนี้โมไม่เชื่อจะมีป่าอันนี้อะมีปาลูโซคริสตาอดีค่ะข้าจะละดิ้งเร่งเซลตัวอันนี้อะข้ามีค่ะอีเร่งจุงอินมากันหลักปอยานโมอินสะตนนาอินเชียถิ่มตนนะค่ะอับปุยโมกตี
1: นี่เฮ้ยอารมณ์อมเล่เมย์ปิงเงี้ยไว้ในหุ่นลุตักบินรอนเปียอีกันนึงกรมชันโดนสบายมกันตีอาด้วยเห็นหุ่นเฮียตัวเองเอ็มเอ็มอ่ะหุ่นดมโซกันแล้วเลยเฮร์เลตัวร่างอย่างยังที่รัว
0: โอ้เล่
1: ห
0: ุ่
1: นชันโซกันแล้วเฮร่างอ่ะตุนอายาเรดิโอฉันติดปกันนี่กรม
0: ที่ตัวร่าง
1: อ่ะอังมียงนุ่งปนิสเลยมิโซน้ำตาลมิโซเมชียติตาลยี่รูลูอินียาเรดตักบินดำปุยละชิเซลตะกินเหล่าดำละกันเล่นกรมเลยโดนเนี่ย
0: ติดพัดตังโอ้ติดตุเกโอ้จงใจนะอินมาอิละเซลังอุ้ยตีค่ะกันเบลเลชามันนี่จู
1: ่กันเราไม่อ้อเราเนี่ย
2: ตัวนักงานทักตักค่ะกันเรียกว่าไลน์น้ำตั้งเมื่อเช้าเตดินหุ่นเนนขายขี้นินมิโซเมื่อเช้าเตดินหุ่นเฮอัชโตเกมตีทุบุยมังอ่ะปีปีเลียนเงี้ยงิสเลมเวงไอโซลามีกรมนะอันนี้อ่ะอารอนกรมตุกค่ะแล้วลินอมีโมเดลเวงอันนี้จุดที่สองจุดต้นชุมเหตุหุ่นกันมันโหดเหตุจนนี่แหละตาอากาศวันนี้ไอโซลเอฟเอ็มโซอิซาพอยน์ภาษาเรียกจังกับปวนชัวอันนี้